0: วิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเราจะได้เจอกับนายหัวอัดค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะหัวข้อวันนี้คือ
1: SME ไทยรับมือ4โจทย์ใหญ่จากแผน 15G นะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับนายหัวอัดกันนะว่าอะไรคือสิ่งที่ SME ไทยเนี่ยจะต้องรับมือนะโดยเฉพาะ4โจทย์ใหญ่ที่อาจารย์บอกเนี่ยอยากรู้ว่าคือโจทย์อะไรบ้างครับตอนนี้อาจารย์อัดพร้อมแล้วครับ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
3: ์สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับ
1: ครับผมจะไม่
3: ใน Facebook ไลฟ์เนี่ยยังไม่เห็นพวกเรานะ
0: เหมือนมันหลุดไปนะคะเดี๋ยวทางทีมงานน่าจะต่อใหม่อีกครั้งนึงนะคะ
1: ผมก็หาไม่เจอเหมือนกันเดี๋ยว
3: มีการดร.จะถามอะไรเมื่อกี้
1: ไม่จะบอกว่าผมจะไม่แซวอาจารย์แล้วเรื่องของฟุตบอลโลกนะฮะเพราะว่าทีมญี่ปุ่นของผมก
0: ็หลุดไปแล้ว
1: ก็หลุดไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
3: ตาตาเดียวกันเลยอ่ะ
1: ฮะเข้าใจความรู้สึกของในหัวอัดแล้วนะฮะเราก็จะไม่รอ
3: จริงนะบอกตรงๆ
1: เข้าใจความเซ็งเข้าใจความเซ็งของอาจารย์ละนะครับทีนี้เหลืออยู่อาจารย์เชียร์ทีมไหน
3: ตอนนี้เชียร์น่าฝรั่งเศส
1: ก็ดูมีทรงที่ดีนะฮะ
3: ใช่
1: ก็เป็นไปได้นะครับอาจารย์ต้องอีกเรื่องนึงจะว่าไปพูดถึงจีนเนี่ยก็มีคนวิเคราะห์กันเยอะเหมือนกันนะจีนทำไมถึงไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายสักทีหนึ่ง
3: จีนมาตรฐานฟุตบอลยังไม่ถึงในระดับเอเชีย
1: คือ
3: เขาพยายามจะทำร่วมมือกับเยอรมันนะ
1: ฮะ
3: เห็นว่าเยอรมันก็ทรงใน11ทศวรรษที่ผ่านมาก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกัน
1: แม่อาจารย์นี่แสดงว่าวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมานะครับก็ยิ่งแล้วยิ่งมีคนไปเปรียบเทียบอ่ะเขาบอกว่าเคปเวิร์ดประชากร 500,000 ยังมาได้ไกลขนาดนี้จีนประชากรเป็นพันล้าน
3: ใช่
1: นะฮะ
0: ตอนนี้เราไลฟ์สดใหม่แล้วนะคะทาง Facebook Live นะคะสามารถติดตามได้นะคะอาจารย์คะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของ SME ไทยค่ะรับมือ4โจทย์ใหญ่จากแผน 15G ค่ะ
3: ในหัวข้อที่ผมจะคุยเนี่ยมันก็จะมีคำว่า SME มันก็จะมีคำว่า4โจทย์ใหญ่มันก็จะมีคำว่าแผน15นะแผน15ของจีนแผน15เนี่ยถ้าทุกฟังที่เคารพครับก็คือหมายถึงแผนพัฒนาฉบับที่15ของประเทศ
1: ครับครับ
3: ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เขาใช้
1: แผนนี
3: ้ใช่2026ถึง2030ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจเขาเนี่ย5 ปีนะทีนี้แล้วไปเกี่ยวข้องกับอะไรกับมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับจีนมันอาจจะไกลตัวสำหรับเราแต่จริงๆผมคิดว่าใกล้ตัวมาก
1: ผมว่าไม่ไกลนะผมว่าไม่ไกลนะคร
3: ับโดยเฉพาะยิ่งที่เป็น SME SME ไทยต้องการจะส่งไปขายประเทศจีนมากๆนะมากๆนะครับแต่ว่าจะต้องปรับตัวแล้วก็วันนี้ก็เลยผมอยากจะแชร์ให้ SME ไทยได้รับทราบว่าเฮ้ยแล้วเราต้องปรับตัวยังไงในจริงๆมันอาจจะมีหลายโจทย์ก็ได้นะครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่15ของประเทศจีนแต่ผมสำหรับผมเนี่ยผมเอามา4โจทย์แล้วกัน
0: ค่ะ
3: เนื้อหาของการพูดวันนี้เนี่ยก็จะหนึ่งจะประเมินแผน14จีนคร่าวๆแล้วก็ไปแผน15ของจีนแล้วก็ไป4โจทย์ที่ SME ไทยจะต้องปรับตัวหรือจะต้องรับทราบหากคุณจะต้องทำมาค้าขายกับประเทศจีนเชื่อเถอะ SME ไทยเนี่ยโดยพวกนี้ผู้ส่งออกอยากจะขายสินค้าจีน
1: ครับ
3: ผมก็มาหลายทริปแล้วอยากจะขายมากแต่ก็ไม่ได้ขายได้ง่ายๆนะครับมีเงื่อนไขอะไรอีกเยอะแยะมากมายขอเริ่มอย่างนี้ครับว่าประเทศจีนเนี่ยเราทราบว่าเป็นผู้คือวันนี้ถ้าเราไปเมืองจีนเราเห็นว่าประเทศจีนพัฒนาไปมากๆเลย
1: มากกับจานผมแบบตกใจเลยทุกครั้งที่ไปจีนเนี่ยผมแบบโอ้โหฮะ
3: คำถามสำคัญก็คือว่าอุ้ยพัฒนาไปมากแล้วใช่ไหมฮะดร.
1: ครับ
3: จะพัฒนากันไป
1: ถึงไหน
3: ถึงไหนกันอีกอ่ะแปดสิบห้ามันจะบอกเรานะว่าเขาจะเป็นเขาต้องการปั้นประเทศเขาเป็นอะไรเรารู้ว่าจีนคือเป็นมหาอำนาจการผลิตของโลกเรารู้ว่าจีนคือโรงงานของโลก แล้วเรารู้ว่าจีนตอนหลังก็จะเป็นมหาอำนาจด้านอุตสาหกรรมทันสมัยรถยนต์ EV แบตเตอรี่โรบอทอะไรเรารู้อ้าวแล้วเขายังไปหลังจากนี้เขาจะต้องการเป็นอะไรของประเทศน
1: ี้
3: เขาต้องการเป็นมหาอำนาจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีและเพิ่มได้อีกอย่างหนึ่งและการเงินการเงินที่ผมพูดถึงเนี่ยมาถึงการเงินที่ต้องการจะผลักดันให้เงินหยวนของเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการค้าขายของโลกเดี๋ยวมาฟังกันครับ
0: ค่ะ
3: เมื่อพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็สำหรับผมถ้าที่ผมติดตามนะผมคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผมชื่นชม2ประเทศที่ทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย
1: คือ
3: จีนและเวียดนาม
1: ผมเดาละผมกะว่าอีกประเทศนึงต้องเป็นเวียดนามนะครับแล้วก
3: ็
1: เสริมอาจารย์นิดนึง
3: ได้ตลอดนะ
1: ใช่คือเสริมอาจารย์นิดนึงนี่เพิ่งมีข่าวว่าเวียดนามเนี่ยกลายเป็น upper middle income country แล้วอย่างเป็นทางการแล้วก็ใช้เวลา15ปีไทยใช้เวลา24ปี
3: โอ้โหเร็วกว่าไทยเร็วกว่าไทยเยอะมากๆเลย
1: เร็วกว่าไทย10ปี
3: ผมคิดว่าเดี๋ยวก็จะเร็วกว่าเยอะแหละสำหรับเวียดนาม
1: ไฮสปีด
3: ใช่ครับว่างๆเดี๋ยวมาคุยเรื่องเวียดนาม
1: ใช่ใช่น่าสนใจครับต่อครับอาจารย์ขออภัย
3: โอเคแม้ว่าเขาต้องการเป็นอะไรของเขาเดี๋ยวผมจะพูดไปนะครับแต่จริงๆปัญหามาทบทวนประเด็นของแผน14ของประเทศจีนก่อนในแผน14ของประเทศจีนแม้เขาประสบความสำเร็จแต่เขาก็ยังมีปัญหาอยู่ซึ่งปัญหานี้ขนาดนี้ก็ยังอยู
1: ่ครับ
3: นะครับคร่าวๆครับหนึ่งปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย
1: ์ครับ
3: ที่รัฐบาลจีนแก้ได้ผมคิดว่าแก้ได้ดีนะมันไม่เป็นฟองสบู่จะแตกสักทีหนึ่งเพราะว่าตานเข้าไปควบคุมไม่ให้ลุกรามปัญหาเรื่องสงครามการค้าเจอภาษีทรัมป์จีนเขาแก้ได้เขายังส่งออกได้เยอะอยู่นะ
1: ครับ
3: เรื่องของการถูกกีดกันเทคโนโลยีที่พวกเนี่ยก็พวกตัวชิปอ่ะตัวชิปปัญหาหนี้ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นมหาศาลนะ 80-90% ในสูงมากปัญหาของประชากรที่ลดลงปัญหาสังคมผู้สูงวัยปัญหาของการบริโภคของเขาซึ่งมีสัดส่วน 50% เนี่ยที่มันได้รับผลกระทบจากต่อเนื่องมาจากโควิด-19ขณะนี้ก็ยังไม่ฟื้นตัวพอไม่ฟื้นตัวเราสามารถเห็นได้จากการที่การบริโภคไม่เฟื่องฟูเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศจีนเนี่ยมันลดลงตั้งแต่ปี2023เนี่ยมันราคามันเกือบราคาสินค้าเนี่ยเกือบ 0% น่ะ
1: ครับ
3: นี่ราคาพูดเกือบ 0% น่ะบางปีก็ติดลบด้วยซ้ำไปซึ่งก็มีถ้าไทยตามข่าวเรื่องการวิเคราะห์ราคาสินค้าในประเทศจีนเขาจะพบว่ามีการพูดว่าจีนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินฝืดฝืดก็คือว่าไม่มีคนออกไปจับจ่ายใช้สอยแล้วทำให้ความต้องการสินค้าและบริโภคมันลดลง
1: ไม่มีคนซื้อของง่ายๆไม่มีคนซื้อของ
3: ฮะก็ขายของไม่ได้ขายของไม่ได้ราคาก็ตกครับผมนั่นนี่ความสำเร็จอันนั้นเป็นความเป็นปัญหาที่จีนมีอยู่ในแผน14ความสำเร็จในแผน14ก็เยอะแยะมากมายครับก็อย่างน้อยที่สุดขนาดเศรษฐกิจโตขึ้นแน่ๆนะครับสักถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ20ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ30ก็เป็นอันดับ2รถไฟความเร็วสูงระยะทางเนี่ยมากกว่าผมคิดว่าใกล้ๆ 50,000 กิโลอ่ะรถไฟความเร็วสูงซึ่งสหรัฐก็ยังทำไม่ได้เศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลนี่คืออะไรก็คือเศรษฐกิจที่เราพูดถึงเซมิคอนดักเตอร์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟน AI Big Data อินเทอร์เน็ต Data Center เนี่ย
1: ครับ
3: เศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศจีนนี่ถูกขยายในแผน14ให้เท่าเทียมกับเศรษฐกิจดิจิตอลของสหรัฐอเมริกานี่คือความสำเร็จของแผน14การใส่เงินเพื่อทำงานวิจัยก็สูงขึ้นมากประมาณเกือบ 3% ของ GDP ประเทศที่มีการใส่เงินงานวิจัยมากที่สุดนะเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP คืออิสราเอลแต่เขาไปใส่ในเรื่องของ
1: กลาโหม
3: กลาโหมถูกต้อง
1: ครับ

0: ข่าวขยายผลเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติพบเส้นทางเจ้าขอนำเข้าจากเพื่อนบ้านผ่านทางเหนืออีสานพร้อมประสาน DSI รับสอบสวนเป็นคดีพิเศษเหตุขบวนการเครือข่ายขนาดใหญ่นายกเรียกประชุมขันน็อตบ่ายวันนี้ครับ
1: ซึ่งปปส.เมื่อวานนี้ก็มีภาพออกมานะคะว่าเขาเนี่ยมีการไปซุกซ่อนเอาไว้ทั้งในเสื้อที่เป็นผ้าไหมค่ะแล้วก็มีในถุงกาแฟนะคะใส่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในแจกันแล้วก็แพ็คมาเป็นอย่างดีจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็มีการรับจ้างนะคะโดยการไปตระเวนหาคนที่รับหิ้วของแล้วก็ส่งไปยังต่างประเทศก็คือว่าเขากำลังจะหาเหยื่อคนต่อไปที่ส่งไปอะค่ะ
0: เป้าหมายหลักๆก็คือสจ๊วตและแอร์เลยแหละครับ
1: แล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะมากันที่เรื่องการเมืองกันสักนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้พอนายกรัฐมนตรีกลับมานะคะประเด็นข่าวนึงที่ทางผู้สื่อข่าวก็ถามมาตลอดนะคะแต่ว่านายกยังไม่ตอบเพราะไม่อยู่ประเทศไทยคือความสัมพันธ์ระหว่างสองนอก็คือนอหนูกับนอเนวินนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาตอบแล้วนะคะว่ายังคงเหนียวแน่นยังรักกันดีอยู่แล้วคุณชัยชนกชิดชอบเองก็ตอบแล้วว่าเป็นเรื่องสองนอก็คือนกกับเนพ่อกับลูกนายกยังบอกด้วยว่าสมัยก่อนจะเปลี่ยนชื่อนะคะจากชื่ออนุทินกับเนวินเป็นอนุวินกับเนทินแล้วค่ะก็ยังคงยืนยันนะคะว่ายังคงเหนียวแน่นกันอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรียังพูดติดตลกด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าลูกพรรคในพรรคใครที่ขัดแย้งกันหรือว่าทะเลาะกันจะต้องโดนไก่ย่างถูกเผาเพราะที่ผ่านมาโดนไก่ย่างถูกเผาไปแล้ว 4-5 คนค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนด้วยนะคะอนุทินยันความสัมพันธ์เนวินปึกลั่น2นอไร้รอยร้าวเอกนิตินั่งประธานกรรมธิการงบ70ชงถ่ายทอดสดถกทุกนัดพ.ร.บ.โอนงบ10,000 ล้านฉลุยพรรคประชาชนซัดยุติธรรมซิ่งแจงชิงแจงหัวสว.อนุทินยันความสัมพันธ์ในวินเน้นแฟนระดับแกนนำภูมิใจไทยไม่ทะเลาะกันเอกนิตินั่งประธานงบนั่งประธานกรรมาธิการงบ70ชงถ่ายทอดสดทุกนัดสภาผ่านพ.ร.บ.งบ10,000 ล้านบาทค่ะ
0: มาตรฐานใหม่ประกันสุขภาพครับเจ็บป่วยไม่หวั่นไหวประกันสุขภาพช่วยได้มั่นใจไม่ถูกเทนะครับลืมภาพจำเดิมๆที่ว่าเคลมเยอะเดี๋ยวประกันจะไม่ต่อสัญญาไปได้เลยนะครับเพราะตามสัญญามาตรฐานใหม่ภายใต้มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่คปภ.ครับได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ชัดเจนเหมาะสมและเป็นธรรมการันตีการต่ออายุสัญญาครับทีนี้บริษัทจะมีสิทธิ์ไม่ต่ออายุสัญญาได้มาจาก1ใน3กรณีนี้เท่านั้นก็คือไม่แถลงความจริงที่เป็นสาระสำคัญเช่นปกปิดประวัติสุขภาพเรียกร้องผลประโยชน์โดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์นะครับเช่นแอดมิดเพื่อความสะดวกไม่สอดคล้องกับการรักษาเคลมค่าชดเชยรวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้ที่แท้จริงเช่นช่อฉนประกันภัยแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าปล่อยให้กรมประทานขาดอายุเด็ดขาดเพราะว่าสิทธิ์การันตีรีเนเวลนะครับจะทำงานต่อเนื่องก็ต่อเมื่อจ่ายเบี้ยตรงเวลาครับผู้สนใจซื้อกรมประทานประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือว่าในหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมประทานคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
1: ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของพรบ.โอนงบนะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาซึ่งมีนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานคนที่1เป็นประธานนะครับก็มีการพิจารณาพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 13,328 ล้านบาทนะครับก็ใช้เวลาแค่15นาทีก็ผ่านฉลุยเลยประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับเอกนิตินั่งประธานถกกรรมาธิการงบ70ถ่ายทอดสดได้พรบ.โอนงบวงเงิน 13,28ล้านบาทใช้เวลา15นาทีผ่านฉลุยใส่งบกลางใช้ภารกิจเร่งด่วนแก้วิกฤตประเทศกรรมาธิการงบ70นัดแรกเคาะเอกนิตินั่งประธานไฟเขียวถ่ายทอดสดตลอดประชุมขุนคลังนั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดบัตรคนจนสุกนี้สรุปตัวเลขชงครม.ก่อนประกาศผล17กรกฎาคมจ่อปลอบใจกลุ่มวืดเข้าไทยช่วยไทยพลัสนายกลงพื้นที่อยุธยาเปิดตัวสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งครับ
2: ขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจด้วยค่ะย้อนหลัง10ปีงบทะลุ6ล้านล้านเปลี่ยนแผนลงทุนระยะยาวงบกลางพุ่งอุ้มบุคลากรรัฐคลังรื้อภาษีมรดกเพิ่มทรัพย์สินใหม่ชี้ปมทายาทยื้อโอนธุรกิจชี้โลกเข้าสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมและไทยคว้าโอกาสดึงการลงทุนสสช. TDRI แนะปฏิรูปลดงบกระทบลงทุนก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในกรุงเทพธุรกิจค่ะ
1: มีเรื่องของปปช.เมื่อวานนี้ฟันอดีตผู้ว่าภูเก็ตผิดอาญาวินัยร้ายแรงครับไปเซ็นใบอนุญาตโรงแรมหรูนะครับซึ่งมีระดับความชัน 35-50% แล้วก็อีกพื้นที่1นะครับความลาดชัน 20-35% ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์จัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า EAA แต่ว่าไม่ได้มีการทำแต่ผู้ว่าเซ็นให้เขาจัดสร้างไปแล้วนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับปปช.ฟันอดีตผู้ว่าภูเก็ตผิดอาญาวินัยร้ายแรงเส้นปมเซ็นใบอนุญาตโรงแรมหรูไร้ EIA เอื้อประโยชน์เอกชนจึงมีมติชี้มูลความผิดทางอาญาครับ
2: คุกอ่วมหมออุ้มบุญและนายหน้าเครือข่ายเจ้าร้านเผยผิดจรรยาบรรณมองมนุษย์เป็นวัตถุค่ะศาลอาญาสั่งจำคุกนะคะพันเอกนายแพทย์ชนินอัศวัฒเรศหมอสุตินรีเวชกับพวกในหน้าไทย10คนขบวนการรับจ้างตั้งครรภ์เครือข่ายเจ้าหลานนายทุนชาวจีนชี้ตัวการใหญ่เป็นแพทย์มีความตระหนักรู้ถึงการกระทำทั้งการตั้งครรภ์แทนการขายไข่เป็นความผิดร้ายแรงขัดต่อจริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพแต่กลับหาทางหลีกเลี่ยงกฎหมายทำเหมือนร่างกายของมนุษย์เป็นวัตถุเพื่อประโยชน์ทางการค้าเห็นควรลงโทษสถานหนักแต่ทำให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1ใน4รวม8คนเหลือคนละ4ถึง15ปีอีก2คนยกฟ้องค่ะ
1: เรื่องของเว็บพนันนะครับเมื่อวานนี้มีการออกมาปูดโดยพรรคประชาชนคุณโรมนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับโรมปูดชื่อดิวสินบน40ล้านแลกปล่อยผีเว็บพนันวรสิทธิ์รู้แต่ไม่แจ้งจับดำเนินคดีครับ
2: รัฐบาลคิกออฟดอกเบี้ยคนละครึ่งปล่อยกู้เกษตรกร 30,000 ล้านบาทนายกกดปุ่มที่อยุธยาสุริยะนำถกมาเลเซียปมกุ้งไฟเขียวส่งออกอีก30วันโฮสเทลจี้แก้พรบ.โรงแรมเป็นพาดหัวข่าวมติชนค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับก็เข้าสู่แทบจะช่วงโค้งสุดท้ายรอบ16ทีมแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ประเด็นนี้นะครับว่าเมสซี่พร้อมลงซันโวฟ้าขาวเผด็จศึกเคปเวิร์ดนะฮะเข้าสู่วันสุดท้ายของการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ที่3ชาติจากอเมริกาเหนือร่วมกันเป็นเจ้าภาพค่ำคืนวันนี้นะฮะ3กรกฎาคมหรือตรงกับเช้าตรู่วันนี้ครับวันที่4ตามเวลาในไทยนะครับประเทศไทยนะฮะก็มีเกมลงสนาม3คู่ครับที่น่าสนใจก็คือฟ้าขาวทีมอาร์เจนตินาแชมป์เก่าจะพบกับเคปเวิร์ดยอดทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมฟาดแข่งกันที่ Hard Rock Stadium เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเวลา5นาฬิกาครับ
2: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศแนวหน้าพาดหัวข่าวค่ะอิหร่านสหรัฐปิดฉากเจรจาระดับเจ้าหน้าที่เทคนิคทางอ้อมที่โดฮาไร้สัญญาณคืบหน้าไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนวาระหารือส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดิมทั้งปมฮอร์มุซปลดอายัดทรัพย์อิหร่านที่ทั้ง2ฝ่ายเคยระบุว่าแก้ไขไปแล้วนับตั้งแต่มีการประกาศข้อตกลงชั่วคราวเมื่อ2สัปดาห์ก่อนค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าววันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่พูดคุยทักทายกันเข้ามาแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังทุกวันนะครับวันนี้น้องแอนพุชนาฏและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ภาคก่อและภาคขอก็คือผลสอบเนี่ยมันจะเก็บไว้ชุดหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งคือประมวลผลซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีกระบวนการแก้คำตอบกันตรงนี้แหละตอนจะประกาศภาคขอเนี่ยไม่ได้เอาสองชุดเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะครับบอกว่าการให้ผู้เชี่ยวชาญดูในภายหลังเนี่ยนะครับพอเห็นรายชื่อในภาคขอเนี่ยก็พบว่ามีการเข้าไปแก้ไขข้อมูลก่อนจะส่งไปประกาศผลอย่างเป็นทางการในระบบสารสนเทศด้วยคือท่านก็พยายามอธิบายขั้นตอนแหละแต่ท่านใช้คำที่เข้าใจยากมากแล้วไม่ได้มีผงมีผังอะไรแบบชัดเจนนะทีเนี้ยเมื่อวานเนี่ยมันก็ประกาศออกมาว่ามีผู้เกี่ยวข้องที่เป็นข้าราชการสถ.เนี่ยอย่างต่ำนะ5คนแน่ๆแล้วก็เมื่อวานนี้คุณอนุทินเนี่ยก็อธิบายนะอธิบายให้ฟังว่ามันก็มีส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็หลายส่วนนะก็อย่างที่บอกก็มีทั้งส่วนของข้าราชการเองก็ดีทั้งในส่วนของ

0: ตัวใหญ่มากถ้าไม่ใช่ตัวใหญ่แล้วจะทำได้ยังไงอะไรเงี้ยนะพูดทำนองนั้นนะว่าคงจะพูดทำนองว่าคงไม่ใช่ตัวจับกุ้งฝอยตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยหรอกคือบางคนเขากลัวไงบอกเอ๊ะห้าคนนี่หมายถึงจ่าพิชิตเมียจ่าพิชิตแล้วก็พวกที่ไปเจ้าหน้าที่อบต.อะไรที่นนทบุรีที่ไปนั่งอยู่ที่ตำรวจไปจับหรือเปล่ารวมๆแล้วห้าคนนี้หรือเปล่าเลือกไปสักสามคนนอกจากจ่าพิชิตกับเมียจ่าพิชิตที่เป็นกรรมการบริษัทอะไรเงี้ยเขาก็แซวๆนะหรือว่าไม่เกี่ยวเป็นอีกชุดหนึ่งเลยเป็นข้าราชการของกรมนี้เลยของกรมสอถอโดยตรงเลยก็ยังไม่มีความชัดเจนนะ
1: คือกลัวจะไม่ใช่กุ้งฝอยกลัวจะเป็นระดับลูกน้ำลูกออสนะ
0: ก็เดี๋ยวมันควรจะต้องมีคือถ้าเปิดมาขนาดนี้แล้วไม่มีจังหวะต่อไปเลยเนี่ยมันก็ผิดปกตินะดูจากนายกที่เขาแถลงเองเนี่ยเขาก็บอกว่ากรรมการชุดนี้เนี่ยเขาสั่งให้คุณอันสิทธิ์ไปตั้งดำเนินการนะแล้วขีดเส้นไว้7วันก็ปรากฏว่าเขาก็สรุปเรียบร้อยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแต่เขายังไม่แถลงเขารอนายกเพราะนายกยังติดอยู่ต่างประเทศนายกไม่ได้ว่านะแต่เพราะว่ามาแถลงก็เอาวันที่2ก็แสดงว่ารอนายกก่อนซึ่งก็ได้พบความไม่โปร่งใสไม่สุจริตและมีความพยายามที่จะโกงเพื่อให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้ผลประโยชน์และได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นโดยในส่วนนี้มหาดไทยจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเพราะถือเป็นการทุจริตสอบนะฟังอย่างนี้ก็หมายถึงว่าที่ตั้งกรรมการสอบมาพบว่ามีใครมีความผิดอะไรเงี้ยนะก็คือในส่วนกระทรวงก็ทำได้คือเรื่องการสอบวินัยนะอันนี้ก็ตั้งไว้ว่าเป็นความผิดถึงขั้นสอบวินัยร้ายแรงนะฮะซึ่งหมายถึงว่าถ้าพบว่าผิดจริงก็ไล่ออกสถานเดียวแต่ว่าในทางกฎหมายที่จะเอาผิดกันในเรื่องกฎหมายทางคดีอาญาก็เป็นเรื่องของตำรวจปปปตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ปปชก็ว่ากันไปไม่เกี่ยวเขาทำมาไทยเขาเอาเฉพาะในส่วนของการสอบวินัยเขานะซึ่งถ้ามองอย่างนี้ก็หมายถึงว่ามสว.เขาก็ควรจะมีการขับเคลื่อนในส่วนเขาด้วยเพราะนายกก็พูดบอกว่ามันก็ผู้ที่รับจ้างสอบเนี่ยซึ่งก็หมายถึงมสว.เองเนี่ยก็มีอะไรจุดที่มันเป็นพิรุธอยู
1: ่ครับ
0: แต่มหาไทยคงจะไม่มีอำนาจที่จะไปล้วงสอบตรงส่วนนั้นของเขาก็ต้องเป็นมสว.เขาสอบเองนะฮะนายกบอกว่าหลังจากนี้จะมีการบูรณาการเพิ่มน้ำหนักหลักฐานและความเข้มข้นของทุกหน่วยงานเพื่อเอาผิดกับขบวนการนี้ให้ได้โดยมหาดไทยก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการวินัยร้ายแรงกับผู้ที่เข้าข่ายซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้เพราะยังไม่ได้มีการกล่าวหาและดำเนินคดีขณะที่หน่วยงานอื่นอีก6หน่วยงานภายใต้ MOU ก็ดำเนินการคู่ขนานกันและจะมีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตมีการกล่าวหาบุคคลซึ่งน่าจะมีบุคคลที่มีชื่อชั้นมีความสำคัญและมีตำแหน่งสูงการกระทำผิดเพื่อการนี้ต้องมาแก้ข้อสอบแก้คะแนนย้ายข้อสอบแก้ไฟล์ต้องมีการโอนเงินการบรรจุแต่ละเรื่องเป็นอาญาแผ่นดินทั้งนั้นนะอันนี้นายกแถลงก่อนที่ปลัดก็จะมาไอ้รองปลัดคุณสันติธารก็จะมาลงรายละเอียดอย่างที่คุณเอกพรได้รายงานไปนะครับ
1: แต่เพราะมันน่าสนใจนะเพราะว่าเขาไปสุ่มตรวจ79ชุดในกระดาษคำตอบพบว่ามีการเปลี่ยนคะแนนก็คือกระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประเมินผลเนี่ย48คนก็คือเกินครึ่งแล้วพอแก้คะแนนปุ๊บเนี่ยไปเช็คในภาคกอทำให้คะแนนเนี่ยเกินกว่าร้อยละ60แล้วภาคขอเนี่ยก็คะแนนสูงขึ้นถึงร้อยละ90นะก็ดูท่าแล้วเนี่ยก็มีกลิ่นตุตุอย่างร้ายแรงทีนี้มันก็เคยก็เริ่มมีคนเริ่มไปวิเคราะห์กันแล้วนะครับว่าเอ๊ะไอ้คนที่เคยไปขอดูข้อสอบคุณไพศาลจำได้ไหมที่บอกได้ศูนย์เนี่ยเพราะกรอกผิดเนี่ย

0: ที่บอกกรอกรหัสผิดกรอกอะไรผิด
1: ไปฝนในตัวช่องที่เป็นรหัสของตัวเองผิดก็ไอโปรแกรมที่มันจะอ่านคำตอบมันก็ไม่อ่านเลยปัดตกไปเลยเป็นศูนย์ไปเลย
0: คือเขาก็ถึงขั้นมีการพูดกันเลยนะว่าคือไอการทุจริตแบบเนี้ยมันเพิ่มคะแนนมันอาจจะไม่พอนะเพราะถ้ามันไปเจอคนเก่งมันอาจจะต้องไปลดคะแนนเขาด้วยหรือเปล่าซึ่งวิธีลดคะแนนมันยากก็เอาเป็นลักษณะก็ให้เขาได้ศูนย์
1: ไปเพื่อเป็นฟาวเป็นแค่ฟาวแบ
0: บใครคะแนนเยอะๆเข้าเกณฑ์ก็เอาศูนย์ไปทีนี้ก็ตัดออกไปนะนี่คือเขาว่ากันว่ากันขนาดนั้นนะว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นไหมเนี่ยก็พอการโกงมันหนักขนาดนี้มันก็ความไว้วางใจนี่ไม่มีเกิดขึ้นแล้วหวาดระแวงกันไปหมดนะจับ
1: มันต้องผ่านต้องชั้นต้องสอบผ่านภาคกอและภาคขอขึ้นชื่อแล้วจึงมาสอบภาคคอคือสัมภาษณ์ใช่ไหม
0: ถ้าผมเข้าใจระบบไม่ผิดนะใครมีความรู้นี่แย้งมาได้เลยนะ
1: ครับ
0: ผมเข้าใจว่าต้องสอบ2ชุดภาคกอกับภาคขอกอเนี่ยเป็นพื้นฐานขอเนี่ยเฉพาะตำแหน่งส่วนคอเนี่ยโอเคเมื่อกอขอเสร็จคอก็จะต้องมาสัมภาษณ์กันอีกที
1: ครับงั้นแต่คุณอันสิทธิ์แถลงน่าสนใจนะคุณอันสิทธิ์บอกว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการในเรื่องนี้เนี่ยที่เรามีการสอบสวนภายในของเราเนี่ยโดยคนของเราเองเนี่ยนะซึ่งผมกลัวมากนะไอ้ประเภทคนกันเองตรวจคนกันเองเนี่ยนะกลัวที่สุดคุณอันสิทธิ์บอกว่าที่มหาดไทยดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยเป็นการดำเนินการร่วมกับปปช.ซึ่งได้อายัดข้อมูลดิบที่เป็นกระดาษสอบกว่า 800,000 แผ่นและมีการเปิดไทม์ไลน์กว่า 3-6 เดือนนะคุณนันสิทธิ์บอกนะบอกว่าปปช.เนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาเร็วที่สุดเนี่ย3เดือนหรือว่าอาจจะต้องถึง6เดือนนะเพื่อที่จะตรวจสอบจนแล้วเสร็จสามารถชี้ได้ว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทุจริตไม่เร็ว3-6 เดือนโดยขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินใครเกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบนะซึ่งอันนี้ก็ดูจะตรงกับที่รองเลขาปปช.ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะ
0: ใช่ครับ
1: ที่เขาถามว่าเอ๊ะทำไม
0: ผู้ช่วยเลขา
1: ผู้ช่วยเลขาบอกเอ๊ะทำไมไม่มีการแถลงความคืบหน้าบอกเอ้ยเราทำไม่หยุดสอบสืบสวนสอบสวนตอนนี้พยานหลักฐานเยอะแต่ว่าเรื่องนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างรัดกุมพยานหลักฐานมากผู้เกี่ยวข้องมากผู้ต้องหาเยอะเพราะคาดว่าจะใช้เวลา 3-6 เดือน
0: จ้ะเพราะ
1: ท่านพูดตัวเลขตรงกัน 3-6 เดือน
0: เท่าที่รู้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นระยะเวลาที่ไม่ช้านะอันนี้ก็ให้ความเป็นธรรมปปช.เพราะปปช.เนี่ยเขาใช้วิธีการไต่สวนก็อย่างตำรวจเนี่ยสมมติเขามีอะไรเชื่อได้ว่าเขาเป็นระบบกล่าวหาได้เลยแจ้งข้อหาเลยแล้วก็มีอะไรไปพิสูจน์กันอีกทีแต่ของปปช.เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยมันก็จะต้องมี